0: 林俊杰谢幕。之前呢，战乃吉的《曾经你说》，还有 Aline 现在我很幸福。下午2:14 UFM 1003茶余饭后，今天是5月15号星期五。有听众朋友说，耶，今天有小林看电影，看什么呢？看一部很感人的戏。
1: 小林看电影，电影。今天小林看电影要和你一起看的是泰国催泪电影 Gohan 伴我一生感谢你，由金森暴富攻略团队打造，讲述了一只名为 Gohan 的白色流浪狗在10年间跟随3名不同主人的故事。一名被迫退休的日本工程师，一个在收容所工作的非法劳役缅甸少女，以及一对艺术系学生情侣。除了点出泰国一些比较深层的社会问题， Gohan 在不同生命阶段的经历也似乎是我们人生的映照。先是无忧无虑懵懂的青春时期，再来是坎坷艰辛的中年，最后明白爱与分离的晚年。电影刻画出人与宠物之间的特殊情谊，又暖又萌，有笑有泪，温馨感人，适合合家观赏。
2: チビちゃん、遊び行こっか。乾杯。
3: おい、おい、バカマニメ。
2: 宋晶晶コトナカ、
4: シコムシカオ。
2: もう顔類、君の名前はご飯くんだ。ご飯くん。
4: ผมเล่นได้แค่ชกขาวเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
5: ให้สานียาไปล่ะ
6: หัวฮังถึงบ้านใหม่แล้วลูก
5: ตุ๊กคุยเรื่อยๆเก่งเลยสุดลูกเสด็จดีเลยถ้าดูดูชินีไปไหมเนาะ
6: มึงหยุดเลย
7: เฮีย
6: มึงรู้ไหมหมาที่มึงปล่อยหนีไปเนี่ยมีค่ามากกว่ามึงอีก
8: เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
9: ปังปังปังปังตาย
8: หมามันจดจำรายละเอียดในชีวิตได้ดีกว่าคนยิ่งถ้ามีคนมาทำดีกับมัน
10: กินได
8: ้เวลาช่วงนั้นก็จะผ่านไปช้ามาก